0: พ่อแม่ต้องเป็นหากแป้งปีเฮียนมือซองเงินสหกซองเงินสเจ็ดยังมาคือเจ้าตอนตับเพอปีเฮียนมือยังใดจูจึงเฮียนจูบานเมืองฝ่าแต่งออกคือบุญเสืองจูสาวเฟียนหอดเจ้าแสบม้อยเมื่อเฮือนสาวตอนตับจูแนวตอนตับตอนปีเฮียนมือซองเงินสหกซองเงินสเจ็ดเรื่องรูปหอกผู้ท่องดูเรื่องซ้ำแมนชื่อว่าหนุ่งเฮือนเสื้อมือ33ฟองเฮียนใดตองตุบเม็ดยังเห็นแมนกงทิ้งทือเวียนซิวได้เป็นแต่เงินสหอยหวามีตีหักเฮียนดีมือเจ้าดีจูสาวเวียนได้มานำหลบสันไต่เมื่อตรีถวยนั่นตาวตัวสอยเมื่อเจ้าศึกเปลี่ยนมือสาวสุขใส่สาวฟ้ามตัดครั้งเฮียวเตืองเรื่องรูปหอกโผล่ท้องเอียนแทงซ้ำว่า
1: เห็นไหนเราเวลาฟงหอกได้ดูแล้วก็ต้องฟงหอกเราตั้งบีขาเห็นได
0: ้เฮือนเตืองเอ็มตอนตับแมนจึกเจ้าสามสิบสองฟองเฮียนดีมือจูฟองมีทีวีบางทงมิ้งเฮทงนำหลอกปานตังมือจูฟองถี่เงียมสเต็มเมื่อปั้นปูนจูสาวเวียนเฮือนเรื่องกุเอ็มสอนซึ่งดีเมื่อเชื่อแหม่นปั้นปูนเฮจูโขยเฮย่ำนำเจ้าแต่บอกห้องสาวเวียนตั้งเจ้าศึกห้องจูนักศิลป์เรื่องรู้หอกผู้ท่องดูเรื่องซองจูเงินดีก่อส่วนแห้งเจ้าแป้งปูนมาตีหอกเฮียนตื่มจูปั้นตังเทบีแต่บอกหอกเฮียนป้อมจูเจ้าแหม่นคือเงาซุ้มเจ้าแต่บอกไส้สาวตั้งห้องผูพอหิวเรื่องเรื่องรอบผู้ท่องดูเรื่องซองว่าย
2: ี่เรื่องเห็นอะไรที่ดังตั้งเครื่องสื่อชื่ออะไรกายเจ้าหนึ่งกับพื้นเครื่องเสริมเจ็ดของกับห้องหอบ
0: หื่นเรื่องยังหื่นเจอแป้งปูนแมนมีดูสามสิบหกทองเฮียนซุ้มตึงปีเฮียนเหม่อสีหื่นเรื่องยังซ้อจูสื่ออ่านเกะตื่มทองเฮียนฟังจิกนังปอมน้ำเจอตองตบเอ็มเฮือนสาวจูบ้านเมืองก็แต่งออกจูเจอคือแป้งปูนจูเจอเสียวเมื่อสาวเฮียนCô giáo Phung Thị Nga Châu, hiệu trưởng trường mầm non Bảo Thanh có vả.
3: Trong năm nay là chúng tôi chuẩn bị là tại chuẩn, chúng tôi cũng đã xây dựng cái tờ trình.
0: Quân Pi, cơ tổng tập Lăng Hà Pi, tôi khỏi dễ bình phúc và hận cơ bình phúc chủ công trình nhang mà, nhang siêu. Mưa chủ giáo viên dễ tưởng hào mẹn biên chế nừng giáo viên, tăng đài nừng phải chết xếp xám.Kể cái khu nhạc thì tôi khỏi tành ọc chơ thỉnh giảng giáo viên nướng mưa hưu, bọc sòn tè tăng ảnh mề toàn hào tầng ngân sách, cư trực môi hờ linh nổi. Ông Nguyễn Đinh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tù có hỡ hủ.
4: Nên vừa rồi được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Nước xã ịp tàu tục bẹt, nước xếp xỉ trước hiền, chú trương nhang lễ ít, men và xã Hơn Long.Hai chủ cột công trình tăng xã của em ép mít chơ cư trực trao tốt sỏi hợp biên mờ khơ cấp 1 cấp 6 Khánh Thanh tiểu học tăng mâm non Mỹ Thanh nha ngầm nghiên sóng bơn cầu sẽ hào thảy biên mờ sau nghiên sau hốc sau nghiên sau chết năm chủ cấp hiên tại mâm non họ trung học cơ sở CS lăng chơi mẹn chủ bàn mương Pan Bổn Ma Trường Hiền.Năm hành công tác toàn tập đi, hờ chưa tài bọc, nhưng đầy chủ trương tành ọc họ tì họ tang, nhớ xuống chưa tài bọc học hiên, cuông chưa nhà mở.